0: yes.
1: Because he believes the same things that we all believe, that, you know,
2: I believe
1: same
2: that,
1: idea that there's opportunities in Australia, and, you know, you go, you take that chart, and then come here. Mm. And then he did very well.
0: Yes.
1: So you're a good example, but we need to take a break.
0: Okay.
1: And next, we will talk more about what we can learn from him in terms of...
0: โอ้
3: โอเคครับวันนี้เราจะพักเบรกด้วยการเปิดเพลง Good Vibes Only ซึ่งเป็นซิงเกิลที่เขาเพิ่งปล่อยเมื่อ January ที่ผ่านมานี่ครับ
4: โอเคครับ
1: ตอนนี้เราก็มาคุยกับ